0: ก่อนปลีปังเดบลบ่ได้เลือกปลีปลาลำจารจาไลรกรองนาวนอกตัวนอกอันดิตบกได้บ่ลังสะเปยตรองกลองเปยระหิงมิ่งกะจันรอดิพิตนอยกยันรุตปอฮตุจจอยตบุลำตรองประตบุนารตรอกระเปยก่อนปลีปังเดบลเมืองใบสาวิงไทยเปยตรองกลองตยุงเรียมตนอกอันดิเปิมจังในริมรอบตรองลำต้มเร่งเม็ดสมะเดมิ่งตรองกลองและเดตปลิลำปลีปลายอดเด็ดนาโดรอตรองนันนำเพิ่มหลังสะฮอตอยปังตรองนันนำวิเวิร์ดมดเล็กเสดงล้อปังตมามดรัมลอยดีเจอฮามิดมิงลังปังติงควังฮามิดมิงปังเกินเนิมอันกรปะเลยนันนำเกี่ยรอบตรองเกี่ยตรองกันล้อมจินซัดตะตอมดังดังเตะดักกุ้งถอยเละเพิ่มริมนาบัดซาวิ่งไทยจารจะลายปังตะนออันนี้ตะยุงไปจริงริมตะจองเปิมจางเตะดักฮะต้อยปังตะจองลอยดีตะบกตะปลิริมนาระเบิดปะเลยปะลาริมจองจองนานำเอกสิโนตะยูร์ลำไปยานานำวิเวิร์ดมดเล็กดับเยอะกะอาตอกตะยุงปังเปิมลองตะยระฮามิดมิงลังตะวัดฮะต้อยกระจับลำจันทร์อาริไปจริงปะเลยปะลากางนาระกางตะปลิระดักริมนาระเอาจองบดะจำเป็นจุดดำเกลวนรู้ว่ายกตุ่มหึ่งหันล้อริมเกรเลเดเจอตมามดรัมกอนปะเลยตึกเล็บพะตอยปังปาลเจอตมามบระจองเบตอมนาวกาตะจอมนอเลยดีฮะเม็ดมิงลังปังเวลังสะดังอันกอนปะเลยฮะตอยปังคึชหายดังเลิกกับมังกัวจังจองกะยุงดีลอยบาริงเม็ดหนะดีโดเม็ดอากอมตะยุงไปยิงดีมิงเพ็ดดำติดนออันนี้อึกะสินอเปิมบทจองบดะลุดเอกสิดังอดอลกีมาอวยดีตกุมอันตรอมฮามิดมีลังสดังนานำวิเวิร์ดมัดเล็กเจอประตูตามามดังก่อนปะเลยบดทนดิ่งบิงตรอมเฮชายอวยดีโบรดาบดมูฮัมัดยองดังคงเอ็มอวยบดะทนดิ่งบิงสาวิงทายจาจาไลตบล็อกขลึกลำตรอมเพิ่มรอบตรองเลยดีตาตามดังก่อนปะเลย
1: có đường đường này là gì cũng nhờ
0: đi rộng rộng nào do đại đảng tệ đắc bằng chính quyền tự riêng tự dùng bình chính bình là nào con bà lê hư hành thế sợ kỳ rộng rộng nào con bà lê lợi đề ư cả sợ đừng lâm bây giờ bị thật nạp táp đang ấy rộng rộng nào tỉ xã là nằm vì vật mật lết sợ đừng cả nào vô cùng hư hành giác khan sợ kỳ con bà lê bệ thôn định bình lập mẹ vã rìm trong lợi đề tạm bựa lút lâm bây giờ mi lê đang ấy ตรอมซื้อเลยได้ย่อยยกสะดึงหลอดนอนำวิเวิร์ดมดเล็กสะดึงนอเกี่ยตรองลมหาตอยปังเจอประตูตำมามดรัมเกี่ยลองตะยระเวลังสะดึงตรอมเพิ่มแจงปังกันเนิมริมตรอมเลยได้ฮามิดมิงลังริมนาร์ว่ารอบตรอมเลยได้ลังสะเล็บเกี่ยหักกัดเลอุนนำบริทนดิ่งบินเลยได้จึงอาซองยุฮามิดมิงปังการตะกบกองเพิ่มแจงลำอันนี้เพิ่มแจงว่าเพิ่มหลับดอนเลยได้ตะกุมอันตะนออันนี้เพิ่มเกดแดงลำปะยานปังตบุรดากาตะรองปรานกะทางดึงจะงมดอนหอบองตะเวไปจิงปลีปลานาวบดสาวินไทยเกี่ยวบอกเลกวกเวียดปะกระทนดิ่งบินสาวินไทยจาจาไลตะรองฮึชายดึงดอกรองเกี่ยวเมฆวะเอกสิหนอปลีปลาลึงเรืองก็มาเวดีอตอกตะยุงจะงมดอนก่อนปลีฮะตอยเวเวรไปจิงเปล่งเตะเวอาริกังนารักังลึงเรืองก็
2: Đây
0: về lăng bằng bờ cờ đường đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thạnh. Tờ riêng lợi đề thật lịch hàm mệt miếng rìm rọc tròn là nằm bê tông, lầm cọp lắc bởi chinh, chỉ ủy, chỉ bộ. Khu về lăng còn bởi lây bằng khu tộc bộ, tờ rộng ở trên rõi tổ bộ, rõ đa hàng ca bởi lây bởi lạ để lời doa, tờ rộng lời doa lầm tròn là nằm, do thói nó, mà bật đơn rờ bà mà tờ góp, lơ bằng ngay. ลิงกับหลับดอนหอตอยปังตะรอมฮึชไฮดังเตะดักตะยุงไปจริงดังรอมนอกลอยดีเปิมฮามิดมิงเกะดังกะฮามิดมิงรอยตะบุปังตะรุ่งก่อนปะเลยเปิมฮามิดมิงลังรอบตรอมนานำไปจริงรอบตรองจึกรกอลังปังเวลาปุ่งเปล่งเตะบัตเตอรี่ดังริมดอกตรองลอยได้เปิมเกะดังปะลีปะลาปังปะลีปะลาบัดวิ่งไทยตะบกลอยได้ตะปลิปังตะนออันดิรำรำ

0: รองรอยตบในปัญหาดึงบ่าวปริเจ้าประตารูปสาลายตุ้งเอ๋ยลอยดีปนเอกรเปลปังดาพูลลอยจูปลกมึงอเป็นกุกุปังประกาศตบบลำมังระรอยดึงรองตึง
1: สังคมและชีวิต

จะตรองรอจะบัวเนยปนาดังบ่าวปริเจวปตารูปจ่าลายตุ้ตักเอลอยดิเป็นเอกรเปลยปังเดปูลโลจุปัลกมึงเป็นกะกู้ปังประกาศตะบับลำมังระรอยดังรองตึง